สาธุดงสดสีนั่งมาขอน้อมจอมว่าคุณล้นเกตปีตุเลศผู้แต่งไห้สดสีได้ว่าโอลำขอไว้ป้อนละเลิศลำลำทรงกระใจเสียงได้ผู้ล้อนะฟังเสียงเพียงตรงหรือมุ่งเศร้าอ้ายผู้เอาอยู่ทางพี่ปราบไปลี้พลพังให้เลื่อนยศเป็นไอ้ทหารพวกศัตรูหมู่หายมานหลายยาสุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้

ตามทั้งคุณแม่คุณพ่อให้รักษาพวกอายมานหลายยาสุเห็นอายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกินต่อชอดอใจแดนน้องผู้น้าอยู่บ้านไว้พ่อในคู่

ลางทุกคนที่กำลังคิดอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพระวังหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องผิดหวังอกหักเหมือนผมถ้าคุณจะรักใครสักคนเปลี่ยนใจเถอะครับเลือกเอาคนใกล้ๆบ้านเมืองที่คุณอยู่นั่นแหละดีกว่าอย่าไปรักคนกรุงเทพเลย

0: โอ้ยได้เจ้าเบิ้งอย่างว่านะตกน้ำไปเลย
1: ช่วยมันช่วยหลายเถอะเนาะ